0: good
1: no, ไม่ใช่ครับ good night ครับ
0: oh I'm sorry good night what's your name
2: name
0: oh I'm sorry how do you do
2: ครับดูครับดู
0: oh you come back to Thailand what's boo boo at this jumbo jets okay
2: ครับ
0: can you speak Thai เดี๋ยวฉันขอตบออกอากาศหน่อยได้ไหม
3: เดี๋ยว
0: It's from the time, they have been pumped, my name is Yak!